สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้เดินทางเยือนดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนครั้งนี้อย่างรุนแรงรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่านายปูตินได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบนเกาะเอโตโรฟุญี่ปุ่นได้เจรจากับรัสเซียตามนโยบายพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและทำสนธิสัญญาสันติภาพการเจรจาเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซในการประชุมสุดยอดระหว่างนายอาเบะและนายปูตินที่สิงคโปร์ในปี2561ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะเร่งการเจรจาแต่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าใดๆนับตั้งแต่นั้นมาญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในเดือนมีนาคม2565โดยประสานงานกับชาติตะวันตกเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียรัสเซียประท้วงมาตรการคว่ำบาตรและแสดงเจตจำนงที่จะระงับการเจรจากับญี่ปุ่นที่จะนำไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าดินแดนทางเหนือรวมถึงเกาะเอโตโรฟุเป็นดินแดนโดยกำเนิดของประเทศเราทั้งตามประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อการเยือนครั้งนี้ประเทศต่างๆมากกว่า40ประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐได้ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้ทุกประเทศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงเมื่อมีแผนจะยิงขีปนาวุธทิ้งตัวและยานนำส่งอวกาศแถลงการที่ออกเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมไม่ได้ระบุชื่อประเทศใดแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นผลมาจากการที่จีนทดสอบขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำบรรทุกหัวรบจำลองในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนที่แล้วแถลงการระบุว่ากิจกรรมการทดสอบขีปนาวุธเมื่อไม่นานนี้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่รัฐส่วนใหญ่ใช้ในการแจ้งและป้องกันความขัดแย้งในการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปขีปนาวุธทิ้งตัวที่ยิงจากเรือดำน้ำและยานนำส่งอวกาศแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าการทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้าและรายละเอียดที่เพียงพอเป็นอันตรายและบั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ทดสอบ

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าผู้แทนของจีนในการประชุมว่าด้วยการปลดอาวุธที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อแถลงการร่วมที่ออกโดยกว่า40ประเทศนายหลี่ฉือเจียงเอกอัครราชทูตจีนประจำกิจการปลดอาวุธกล่าวในการประชุมเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมว่าจีนได้แจ้งให้สหรัฐและประเทศอื่นๆทราบล่วงหน้าและดำเนินมาตรการที่รอบคอบและสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบขีปนาวุธของจีนจะไม่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศใดๆจากนั้นเขากล่าวว่าแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการหาประโยชน์ทางการเมืองอย่างชัดเจนและจีนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดกฎหมายว่าด้วยการลงโทษผู้ทำให้ธงชาติญี่ปุ่นเสียหายเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นหรืออิชิงรวมถึงพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนหรือ DPP และพรรคซันเซโตร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้ซึ่งรัฐสภาได้รับรองร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมกฎหมายฉบับนี้นิยามธงชาติว่าเป็นวัตถุที่จับต้องได้โดยเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าใช้เป็นธงชาติของประเทศญี่ปุ่นเนื้อหากฎหมายระบุว่าการกระทำในที่สาธารณะอันเป็นการทำลายปลดลงหรือทำให้ธงชาติเสียหายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือความรังเกียจอย่างรุนแรงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 เยนหรือราว 41,500 บาทกฎหมายระบุด้วยว่าการพิจารณาว่าการกระทำใดเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นจะต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างเป็นกลางทั้งพฤติการสถานการณ์แวดล้อมและปัจจัยอื่นๆประกอบกันถ้อยคำในกฎหมายระบุเพิ่มเติมว่าการบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดอย่างไม่เป็นธรรมในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญรวมถึงเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นด้วยทั้งนี้ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาบางฝ่ายมีความเห็นว่าขอบเขตการกระทําที่เข้าข่ายความผิดยังคลุมเครือนางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมัสอูดเปเซตกิยานของอิหร่านและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับประกันการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซการเจรจาของ2ผู้นำเริ่มเมื่อเวลา 16:20 นของวันพุธที่12สิงหาคมตามเวลาญี่ปุ่นโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีนางทากาอิจิกล่าวว่าการลดความตึงเครียดทางทหารในปัจจุบันและระงับสถานการณ์บริเวณช่องแคบโดยเร็วที่สุดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเธอได้สื่อถึงจุดยืนของญี่ปุ่นที่ว่าสหรัฐกับอิหร่านจำเป็นต้องเจรจากันตามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์และประเด็นอื่นๆการเจรจาของญี่ปุ่นกับอิหร่านมีขึ้นในช่วงที่อิหร่านกำลังหารือกับโอมานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนางทากาอิจิกล่าวต่อนายเปเซสกิยานว่าสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเธอเรียกร้องให้เขาหารือเรื่องนี้กับประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงประเทศต่างที่ใช้เส้นทางน้ำนี้ด้วยหลังการสนทนาทางโทรศัพท์นางทากาอิจิให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงติดต่อประสานงานกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดต่อไปจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่24เกี่ยวกับการอธิบายสิ่งที่ไม่สะดวกจะรับหรือกินไม่ได้ครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านแบ่งเช่าที่ชื่อว่าบ้านขุนฮารุวันนี้ไคโตะเพื่อนร่วมบ้านทำอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นที่กินกันทั่วไปไคโตะชอบทำอาหารค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ
1: บนโต๊ะมีอาหารเช้าวางเต็มเลยค่ะไคโตะกับทำพูดอะไรสักอย่างที่คนในญี่ปุ่นพูดกันก่อนกินอาหารค่ะ
2: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหาร
1: คุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวพูดว่า
3: 日本食は健康にいいんですよ
0: อาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ทำถามคุณฮารุว่า
4: これ生卵ですか
0: นี่ไข่ดิบหรือคะ
1: คุณฮารุตอบว่า
3: ใช
0: ่ค่ะ
1: ทำพูดขอโทษว่า
4: すみません
0: ขอโทษค่ะ
4: 私生卵は食べられません
0: ไข่ดิบฉันกินไม่ได้ค่ะไ
1: คโตะพูดว่า
5: そう
0: あ
5: じゃあ納豆もダメ
0: งั้น納豆ก็ไม่ได้
1: ทำตอบอย่างยินดีเลยว่าน
4: ัตโต้ไดสกิเดส
0: นัตโต้ชอบมากค่ะครับนัตโต้คือถั่วเหลืองหมักครับนัตโต้จะเหนียวเหนียวเยิ้มเยิ้มยืดยืดและกลิ่นแรงครับบางคนก็กินไม่ได้นะครับ

0: ภาพคือ
1: 食べられません
0: ครับในตอนนี้ขอแค่จำไปทั้งคำแบบนี้ทั้งหมดก่อนนะครับ
1: 食べられません
2: คำว่ากินไม่ได้พูดว่า食べられません
0: ถูกต้องครับเมื่อกินอะไรบางอย่างไม่ได้ก็บอกอย่างนั้นได้ด้วยการใส่คำช่วยวะต่อท้ายชื่ออาหารนั้นเข้าไปและตามด้วย
1: 食べられません
2: ทีนี้มาฟังและพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
1: 食べられません生卵は食べられません
2: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: คราวนี้มาฟังบทสนทนาที่ผู้หญิงคนนึงบอกว่ากินอะไรบางอย่างไม่ได้เมื่อกำลังจะกินอาหารญี่ปุ่นครับ
3: どうぞたくさん食べてください
4: すみません私刺身は食べられません
0: มาดูความหมายกันครับ
3: どうぞたくさん食べてください
2: เชิญค่ะกรุณากินเยอะๆค่ะ
0: คำว่า
1: どうぞ
0: แปลว่าเชิญใช้เมื่อต้องการเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้ทำอะไรบางอย่างคำว่า
1: たくさん
0: แปลว่ามากมายหรือเยอะแยะต่อมา
1: 食べてください
0: กรุณากินโดยที่คำกริยา
1: 食べる
0: อยู่ในรูปเทแล้วก็ตามด้วย
1: ください
0: ประโยคต่อไปครับ
4: すみません私刺身は食べられません
2: ขอโทษค่ะปลาดิบฉันกินไม่ได้ค่ะ
0: สำนวน
1: すみません
0: ในสถานการณ์นี้แปลว่าขอโทษ
1: 私
0: คือฉันต่อมา
1: ซาชิมิ
0: ก็คือปลาดิบ
2: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามเสียงดังๆเลยนะคะ
1: ซาชิมิは食べられません私刺身は食べられませんすみません私刺身は食べられません
0: เอาละครับลองมาพูดถึงอาหารชนิดอื่นที่กินไม่ได้กันครับจะพูดอย่างไรถ้าแพ้กุ้งคำว่ากุ้งคือ
1: เอบิเอบิ
0: ลองบอกว่าตัวเองกินกุ้งไม่ได้โดยเริ่มด้วยสำนวนซูมิมาเซงเชิญครับ
3: ซูมิมาเซง私エビは食べられません
0: ทีนี้ก็เปลี่ยนชนิดอาหารมาเป็นเนื้อหมูคำว่าเนื้อหมูพูดว่า
1: บุตานิกุบุตานิกุ
0: เชิญครับ
5: すみません私豚肉は食べられません
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมกับไคโตะในบทสนทนาจำไปใช้พูดเองได้เลยครับ
6: いただきます
0: สำนวน
1: いただきます
0: คือสำนวนที่พูดก่อนกินอาหารครับเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้และแสดงความเคารพต่ออาหารนั้นครับเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วตามธรรมเนียมก็จะพูดว่า
1: ごちそうさまでした
0: ดังนั้นก็ขอให้จำไว้เป็นชุดครับคืออ
1: いただきます
0: พูดก่อนกินและ
1: ごちそうさまでした
0: พูดเมื่อกินเสร็จแล้ว
2: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: いただきますごちそうさまでした
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
7: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？

0: 大好きです。
1: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: ได้เวลาของช่วงไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับอาหารเช้าของญี่ปุ่นค่ะ
3: อาหารเช้าโดยทั่วๆไปของญี่ปุ่นบางครั้งก็อาจจะมีนัตโต้สาหร่ายแห้งหรือบ๊วยดองหรือไข่กินพร้อมกับข้าวสวยนะครับ
2: แล้วอาหารเช้าแบบตะวันตกล่ะคะ
3: ครับหลายๆคนก็กินขนมปังไข่อย่างเช่นไข่ดาวแล้วก็มีน้ำผลไม้และกาแฟครับ
2: แล้วที่โรงแรมแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นล่ะคะ
3: โดยทั่วไปโรงแรมแบบญี่ปุ่นจะเสิร์ฟอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกได้นะครับระหว่างอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นหรือแบบตะวันตกรูปแบบการเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่สำหรับอาหารทั้งสองแบบนั้นก็ค่อนข้างแพร่หลายเช่นกันนะครับ
2: ดีนะคะที่เลือกกินอะไรก็ได้เท่าที่ต้องการดิฉันอยากจะลองทุกอย่างเลยละค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกันทุกคนเลยนะครับ
2: แล้วอย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะ
3: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ
4: ที่นี่ NHK World Japan